0: 别当好当奶子六杀，惹了阿兴，当开好莫博嘞，好地当开好当奶嘞，得啦哩。
1: 会当生那得啦干黑方皮那么多那么多，后来软松做，当啦干八百半干黄蛋，就为混面黄开。会龙脸都脸轻，一万生两十七八，就为混面跌开。如好输赢，人和跌蛋。ดาทาไฟอันลุกตึงสงโก้กะถึงเบิงดาวดันมีก้นไปเข้าวักตึงดําเตอมาเซอเซอเบอร์สองเหงไปสาวห้าปีก้นเท่าเจอมาเบิงเซียนดันเดเอ็นสาวสู่ดันคิดถึง98บนโก้ฝ่ายเจียนชาเต้าของเจ้าอยู่เขา3ปีไรปองปัดได้ลองบูฝ่ายหังปู่หังเป็นดันปากไปเสียเปิงอยู่แล้วปังปล่อยใกล้ก้านไฟโคปาเจ้เตียคงโคเจ้าหลองห้องหลองก้ากูเมียวเมียวอินเปียสังถัดเปียได้เลินเดิงต่อถึงเดินหกโกนเบิงตึงสงโกออกาเดเอนนั้นคิดถึง34กุ๊กเตหกเหง3ปักบนโกโกจาเดียวจู้ติเมืองไทยต้านบาบ้าดาโกนเบิงตึงสงโกเจอกาเมืองไทยเดเอนนั้นสามในจะฮับทอมขอสตังเบิร์ดจะได้บอลันเปียได้7วันขุยหลงตังเซินดาได้ล่าการเฮฟางเพลําดบลําดวงถ้าย้อมได้สมโจตังล่าการปัดเปปวงการขวางดันอยู่เว้งคนเมียนฮวงไข่ได้ขุยดาจับสุโลดกกูป้ากูละมาฝึกเห็นปวงจอมลองเจอชี้เจียนพินจงสูจีดาได้ปัดเปปวงการขวางเฮฟางเพเห็นถ้าไล่ย้อมสมโจไว้เจอปวงการเขเพต้านนั้นดกกูป้ากูละมาโลดเทียบลองเจอจงสูจีมาเบิงเซียนดันเจ้าชะล่าการตั้งคำดักด่าดันจอมหนังลองเจอเสินไว้ลำชีวิตปัดคว้างคายคุยลำเฉียบปวกขับอานันไว้เจอโจซาปวงการเต้เต้ฝ่าฝ่าเท่าไรปัดเปปวงการกะกันหน้าดีๆกอบเขาตั้งกัน5ปีลำ15ดังปีโหเตดันได้สนทางปวงการขวางผ่านออกดองดีเสินไว้สูจีวางดินเหตุออกพีสมาสันไว้ฝูซูจีสันจังว่างยีโปถึงปองคายหวยอีกซ้ำตั้งคำบรันเปียดได้เปียดวันกลางคำหวยหลงเด่นโตเด่นขิงยี่น่านสันลำ17บาทอยู่โทตรงทิวช้างเวียงขนมินเตไข่สันไว้ซูจีสันเริ่นตาช่างไว้หวยจูเริ่นว่างเด่นกาชันจาหวยเตไข่อีกซ้ำตั้งคำเตไข่หวยหลงเด่นโตเด่นขิงยี่น่านสันเป็นหวยหลงคักสงปองเหตุได้เจอเย็นเสียงได้กลางตั้งเสินนั้นได้สี่ปีได้ตั้งปัดดีปัดหวยดงเด่นโตเด่นขิงยี่น่านเสินลำ17ปัดเป็นสื่อเจินฟูเวียงขนบินมาตั้งปันตั้งหลงมีรังชินเสาเลี่ยนจูตาโซจูจื้อกงจูตีเคกกัน51เปิงหลงนองเคกบันมีได้เหง5ปาก68เบลมีก้น2บน7ถึง7ปากโกมาชันจาเคกดองเคกตั้งก้นเจอมาชันจาเคกดันเป็นปีดำชิเปิ้นนั่นปีเดิงคุยเหรียญโตเหรียญขิงปาได้ตีเคกกันถึงเดินเปียดได้16วันขวัดเสียเมื่อเดินเปียดได้เปียดวันคุยดองร่องโรสังสูก้นเอกฝ่ายการเจอปวงการทีรู้ยี่นานเสินันอยู่เว้งคนมินโซเหตุตั้งหลงมีฝงจี้ถี44ฝงเอกเข็งกวาย93โกได้ร่องโรสังสูเขาปล่อยจ่าสู้ชีปีได้ดาทาไฟอันลุกตึงจงโกกะถึงเบิงดาวดันมีก้นไปเข้าออกตึงกะเลเอี้ยนนั้นดำเตอมาเซอเซอมีก้นไปเข้าออกเอิงขวับแดนโบคานที่หลุเขาอ่านดำเตอมาลกเดินเจ็ดได้วันเดิงต่อถึง31วันอ้องปวงการโบคานชู้รู้จินเปลี่ยนฟังเจียนชาจานตั้งหลงเจียชาโจกนเบิงอันมาเจมตึงกา59ตึงกน2บน7เหงปลายโกไปเข้าหักตึงดำเตอมาลังลีปากได้38วงในสันเริ่นตาช่างไว้หวยกาเจียชาไล่หูเมื่อ2เหงปลาย25ปีกนเท่าเจอมาเมืองเซียนนานเดเอ็งเสาสู่ดันคิดถึง98บนโกเพี้ยนเตอมาดังดีปากได้41ใบ4วงในก้นหมายข่าวลูกทงเชิญดีเซียนได้หูเขา2วันในดองอันก้นไหนสุดอาวังเยี่ยมตัวเผี่ยว

0: 阿高祖往日单烧行不行电，一当红菇很滑折来咱白白石饭，好好马赛索白九十双门白线。往内白盖干肥火把姐地红火走古昂地，光黑乱慌乱嘎古苗苗，比浪时间别大，一滚门古阿苗地红火走，断龙入地红火。ไอ้หมอทอคามก้าก้าจอบจอบตั้งหลายจมจมเซอเซอบนโบเอ็นเตอร์กันจอมหนังหบหมายลูกเดินเจ็ดได้วันเดิงเขาสู้ฉีมาต่อถึงเดินเปียกได้ห้าวันอ่องเดเอ็นรอยหาหยิดองเชี่ยสันปัวเป็นกันมาลีวันหับไต่เจ้าปีรองเจอมาเหลเอ็นนั้นมีได้สองบนเปียกเห็นโก้สันได้เมื่อสองเห็นไปสาวหกปีเดินเดินต่อถึงเดินหกคนเมืองเติงเฮาโอกาสเดเอ็นนั้นคิดถึงสามสิบสี่กุ๊กเตะหกเหงสามปากบ่นโกดำสีปีกายโฮมจำเดินไปเจ็ดเปียดกุ๊กเตะโกแท่นเตอมานักดีปากได้ห้าไปสี่เมื่อเล่นเปียดได้เปียดวันกลางคำตุยจอมวงในคนเมืองเติงส่งโกเจอกับเมืองไทยชันจาเว้นที่โคตรงโปเป็นดองบูหมาดันเอกตั้งตาสกวนตั้งจงกุอันตั้งอยู่เมืองไทยปางการนั้นอยู่เขาวงอันตั้งสั่งดัดก้นเมืองตั้งจงกุเจอกับเมืองไทยชันจาเว้นที่โคตรงโดจวงเจต้านนั้นก็จะดีโยจู่จู่จังเมืองไทยถ้าผ่านนี่ต้านว่าตั้งจงกุตั้งเมืองไทยก็หยับกันกะมากันตาเสียเมืองไทยบาดดักฮับไต่ปีรองเจอโลกกูอ้างตีมาดันแก่นดักปีรองเจอลูกตั้งจงกู้มาดันล้ำสั่งในกนเมืองตั้งจงกู้มาเมืองไทยเดเอ็นนันดำมาเจอเดียวจู้เมืองไทยยังโหลได้ไว้เจอปองการดีดีถ้ากนเมืองตั้งจงกู้มาเมืองไทยเดเอ็นนันโปได้เดเอ็นดีดีบริเวณเปียได้เก้าวันกลางคำโอโรสกู้ฟังปุตันว่าอยู่ซ้ำโมสโคบริเวณเปียได้เก้าวันโหเหลือเปียตาดีต่อถึงกลางคำเปียดาลีโอ้ฟังคงปู่ต่อยจู่ว่างตีโอโลสไหลว่างจู่โจ้两边忽然起五颗烂สองปากเปียสิบห้าลำตกมา
1: จิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เข้าตั้งใหม่หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชี้จิ้นเห็นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจับบักบีเที่ยนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，创造磅礴。
3: 星光壮壮，创造磅礴。
2: 健康满满，孤单伴人行。
3: 健康满满，孤单伴人行。
4: 比罗好当买，多有利有哈沙，有拉肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 广播播来，外面了，苏东好等来，如你今晚很早没送。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 南京月朗安天梦有么谈阿个爱？人家让阿是干十块电话，让阿路阿是干工作。
4: 蒙多丁那卡莫入道旁今年是个摩铁文理蓝牙的格罗斯布摩蹦里拍片子旁昆明国破碰的世界因南蒙多能多十四年浪昆士曼是摩什曼摩昆明国格罗旁的世界因南中大殿南北人是大塔米瓦蒙老蒙万两蓝塔蒙指端的不可门南都包那格罗罗的这盘国瓦昂的世界สักคู่มาตัวมองตัวตราจับร่องนี้มาสมนิงท่าดูครงกันราเทียงเสียงไอจางมูละใจชื่อจับละจังตัดไอชื่อกาละท่าชนิงท่ามองแต่งกระตาอายะมชานีปลุกคำไอมชาจะพันกัวกระดีสมเชื่อมลีหรือกรุวันมาสมดูไอชื่อกาไทยมองแต่ปลุกคำมงคลดับนี้ตัวอย่างมีว่ามองแต่ปลุกคำนำนี้คมเด็กไรใจคมไอปลุกคำลำเพะไรอาชังละไองาไอชื่อกาชื่อกาที่ดังวันไอพังสีจินผินอากาตัวมีเทียมคว่ำเงยนี้ไปบางด้านนายาลูเดียชื่อกาจอมตะพังวากา

0: แต่เชลไลมาตังทุกขัวไทมุมกามพองชงราคูกลัวไอทำจังมาตังรจัดวานาลำเทียทุกขัวราไอลวนกบะง่วยลำแพ้ฉาบไม่อยู่ไอดมูกากลัวชาครั้งแพ้อยู่นะไทมุมชาเนี่ยแพ้สกุชเตียมไอคูลมูกาเย็นยาชงุนในลำครั้งไม่กลัวไอมชากวนนาตึงสังสังถึงกวกบามสะตนไอลำกรอไม่กลัวไองาไอ
1: มุขังงวยเทียมีปู้มียักลามชิลาชบรัญญานามีงงเปียวกาสนมงสู้กา
0: ชื่อกามาแต่งาไอ้ครอบชรามชานีคำจังงามนี่มุขังมงวยชเปื่ออาเตียนไปดูไรแต่หลังนามุขังมงวยชเปื่ออาเตียนท่ากาสีทุงไอกระจานุ่งเสียนนี่เปียวไอจงพอมุขังนี่ปังตันนาจอมาแต่ลากาช่องนั้นเอมาแต่ลูนากัวจ้าไอ้เมจ้าง่วยมาคันเรีย

0: ขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวหน้าข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีพร้อมโจทีท้อการเฮสั่งสวัสดีการเฮฟังนำทุ่มนำน้องจะหน่อยการเพย์พายขำลับต่างเส้นเว่ยมังเซ่ของพัมฮัลเลนเออร์โตเองกันปังถึง17ในยีนานเส้นเว่ยมังเซ่ต่างพัมยามเออลูกเห็นยาเห็นโตเมื่อยามพรไปวันเดินหึงตั้งราธาพระเดชสงโกปองทั้งเปล่ามีแขกเกี่ยวขอขอบเดียนไล่แล้วไปวันจุปีปีไก่ผู้ถ่าก้นเก๋มาดินเอลอยู่กินบ้านน้องยีนานดิป้อเก่าชิบเปียนเหมือนก้นโครงการเช่นชาตีไต่ข้องเจ้า3ปีเตี้ยแต่กากการโคมที่อยู่ที่กินธรรมศาสตร์หอย12วันปล่อยจีต้นไฟโคป้าเจตีคงโหดเจ้าหักมนกึ่นตาเตะครึ่งปีไปอ้อนไพเมืองไปในพัดเตี๊ยออกพัดเตี๊ยไพดินอรอผอตั้ง34กดก้นปอกไม้โกจาริโอจิวในพัดเตี๊ยไทยออกปากว่าจัดเทนักแขกเกี่ยวพัดเตี๊ยสงโกออกไปดินอรอผอตั้งนั้นไม่ได้เอาควายฝั่งคณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินแปดดอกเจ็ดคำพร้อมโซทีท้อการเหตุสั่งสวัสดีและการเหตุฟังนำถุ่มนำน้องเจ้าหน่อยเพ่ไพ่ขำนับอยู่แย่งเหมืองเสียของพร้อมพร้อมโซทีนักว่าที่ได้ทำเห็นกระเดตามกำจ้าใหญ่นักแห่งสีจิ้มเพนซ่องสุดสีที่ด่อยการเหตุสั่งสวัสดีและการเหตุฟังเจ้าหน่อยจิงโผดเพ่ไพ่ขำนับกระเดตามใช้ความซ่องสุดสีจากเจ้าคำตั้งบันเมืองเย็นนานประกำขอนักเล็บเล็บนับตามสมัยปังถอนสิบเอ็ดพร้อมโซตังมนปอกที่สิบเจียกไว้ยับการสุดซองหืดดีตามโคโซจนอยู่เริงการสวัสดีมันเว้นให้ได้ดีไปเป้าขาดเปิดกันหน้าตีหาปีปอกที่สิบหายันออกการดีไหมยันออกโครงการสวัสดีหืดดีวางเงินผู้เป็นสมัยสุจีไปออกการจินเฮวางยี่โปผู้เป็นสมัยฝูสุจีขึ้นเป็นสันจังเป็นเก่าสุพรรณโซซื้อปากกรรมด้านเปียดอกเปียดคำกลางคืนพร้อมฮัลเลนเออร์โตเองกันปังถุน17ในยีนานเซนอยู่ที่ของฮัลเลนเออร์โตโถตรงในเวียงเมืองเสียหันต่างพร้อมวางเห็นผู้เป็นสวัยสูจีขึ้นเป็นเซนันตาช่างไว้ขุยสู้หันเขาพร้อมพร้อมโจซื้อพากาตะต่างพร้อมพร้อมฮัลเลนเออร์โตเองกันเซนยิงขุยเนี่ยเป็นพร้อมฮัลเลนเออร์โตเองกันต่างเซนถังทรงเลิบเปิลโฮมเปิ้งใหญ่เลิบเปิลพลากว่างเลิบเปิลสี่ปีได้ยกพร้อมปังหนึ่งเซนยิงขุยปังถุน17มีคนเมียนสือจันฟู่ท่ามปานป้องมีหมูผู้หนุ่มกุ่นกำหมูหงเห็นลงหมูผู้แยกกุ่นการสามหมูป้องมีจองการเองกันหาชีวิตจองลงปั้นหาหอย68จองน้อยมีกุ่นข่าวพัม27ปั้นเช็ดหอยกุ่นจองการเองกันการกุ่นข่าวพัมตายแล้วไปอ้อนสุปีเจ้าอยู่เดินแปดรอกชั่วคำพัมเถินเดินแปดรอกแปดคำพัมโซหย่องย่อและเสร็จสร้างการเสียงจินเหตุการณ์ท่าแหลนเนอร์โตเองกันในยีนานเซนอยู่แหวงเซยกพัมมีหมูจุ่ม44หมูผูกก้น93ก้นเอาได้ซื้อเสียงเฮิงผูกก้นเสียงจินหมูจุ่มเสียงจินเหตุการณ์ท่าแหลนเนอร์โตในยีนานเซนลูกเห็นยายเห็นโตเมื่อยำฮอนในปีนี้ไต่ตามต่างราธาพระเดชสงโกปองถึงพระเดชเล่าข้ามขอบเลี้ยนออกไปดินล้อผอตั้งเทมไรมาส้มตั้งกาลีตั้งราธาที่บ่อฮันมีเขียวเก๋าเขาออกไปมาก็เทมไรมาดันเจ๊หลอกคำหนึ่งถึง31คำที่สาเจ๊เขาขอบเลี้ยนที่บ่อฮันป้องสาเจ๊เขียวเก๋าเขาขอบเลี้ยน20,000เจ๊ปันกุนปอกไปอันมาเต๋พระเดชและบัตรเมืองหาชิบเก่าตีตั้งเนื้อโลกทำลายละปีไกเวลายามเดียวกันลงหอยปุนได้38ปูนเมื่อโดนสัญญาตาช่างไว้ขุยที่โดยเขาปรึกษาการกึดป้องการสาจัดคำตั้งเรื่องการปลูกเนื่องการทำเลี้ยงโป๊ผู้เฒ่าก้นเก๋ในเส้นเฮาวาเจียงปี2000ปลายสหัสโตผู้เฒ่าก้นเก๋ตีแนวอยู่กินตีดินนานดีปอก98ปูนก้นทำลายละปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุนได้41ปูนปลายสีผู้ดังเขาสารเมื่อโดนลูกในทงเซนดีเยาได้คูวันปล่อยกินขับบุญเดินเลี้ยงวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปินพระเดชทรงโกไหมจักไก่มาปอดการกันติงเผียวย่นปินมาดินเอาเราเผาตั้งบ้านบางยินนานเทียมไรมาบ้านบางยินนานหาปินแขกเกี่ยวไปในพระเดชคุ้มมาดินเอาเราเผาตั้งนั้นผู้แทนข่าวสารเมื่อโดนได้คู่สามปีมาป้องสาเต็ดเตียงกาการโคมการธรรมจัดโคมที่อยู่ติกินหอยไป12สาเตียงเงินหอยเก่า12เหมือนเงียบไปเมื่อโดนวันปล่อยจิตต้นไฟโคป้าเจบานมังจูตีตีคงโหเจ้าก้อนจอมยกเห็ดหาคือแขกเกี่ยวสีตีเศร้าหุ่นไปไปเหนือล้อผอตั้งเลมอนเจิมเตะนับตามหอมสอนหอดถึงด้านหาโลหะหาคำเตะด้านเจโลหะคำหนึ่งลูกเห็นยายเห็นโตเมื่อยามหอนมาที่เหนือล้อผอตั้งไม่สถาบอีลงเซซันนี่วันใดหาพองแขก20,000เปียปั้งกุนปอกดอกนี้ปี2000ปลาย26โตครึ่งปีไปอ้อน ไทเมิงไปในพัดเจ็ดในพัดเจ็ดเฮาออกไปต่างพัดเจ็ดเนี่ยเราพอต้องหอดถึง34โกดกุ้นปอกไปทำในเลปีไกเวลายามเดียวกันโกดกุ้นไปทำในผ้าหอยปูนได้หาปูนปลายสีเวลาที่บ้านมั่งหันเดินแปลโลกแปลคำกลางคืนติดต่อเมอร์โดนเขียเกี่ยวพัดเจ็ดสงโกอยู่ในพัดเจ็ดไทยปอกเกิดจองการเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยผู้เป็นโกจะเลี้ยวจิ้วจิ้วจ้างในพัดเจ็ดไทยออกปากว่าพระเดชสงโกและพระเดชไทยเป็นพระเดชอยู่ไก่กิมกันหักแป้งแฟงใส่กันพระเดชไทยถือนักแขกแก้วพระเดชสงโกมาดินอลอพอต้องนั้นโกฟามปัวนายพระเดชโอโรสวันเก่าคำกลางคืนปุ้งเผเมลาติบานเมืองหันโมสุโควานันนาลีกลางไนนาลีเปียตาถึงกลางคืนนาลีเปียตาพระเดชโอโรสขังตาจื้อตกยนบินปามิกุลพัดพระเดชวุขันลาน258กันพระเดยินฮีปอเกิดจองการพัดรถเองกันตามใส่จุ่มหลายนันพอถึงเวลาที่บ้านมั่งหันเดินแปลรอเก่าคำกลางคืนนาลีเก่าตาจองการเนี่ยประเดป้าหือกุ้นใจเสียชิดกุ้นได้เจ็บสังนักเฮียงเก่ากุ้นอ่านสกรรมเพลออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเพลเสียงปองนี้เพลข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพลเขาหูความกึดใหม่หาซาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิ้งผิง
2: สีจิ้งผิงจงสูจีปี2814ตัวเดินเก่าโลกซาเปียดคำอยู่ในพร้อมโจกันเกิดป้องผ่าสาจงยางปากก้ามนันจีออกการเกิดป้องผ่าสาเหตุไม่เหตุใดดีขอการเก่ากันและเปินกับปิ้นตั้งก่อนอ้อนใจประใจกาแกนแข็งแห้งจงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนนี่ปิ้นเก่ากันอามาขามการเกิดป้องผ่าซาตกดีนั้นก่อปิ้นเก่ากันอามาขามจูผ่าซาปันธนังการใหญ่ลงนั้นบ่มีไฟไปราชการก่อนอ้อนกาแกงเคียงแห้งพระเดชอันมีหลายผ่าซาอิภกดถึงปันธนังปิ้นเช่นเดียวกันนี่ก็จังเฮ็ดฮอดถึงก็แลเฮาคัดเคียงจุงโกกงซ้ำตั้งก่อนอ้อนหมันหมันก็บ่มีไผกำลังราชการไหนเห็นตัวเสียนตาผ่าซาเฮานั้นภาษาปันธนังปินเชียนเดียวกันเฮาเนี่ยอยู่ฝ่ายไปราชการมีอำมาขาม

0: 顶替。庄干你同志做怕啥？你来之外内再慢慢。每他普方当来，按时间培养你变好，万代含片换个习近平，帮你个培养肯定你。
1: 地光土，海孤光，合玉玉火油耗金宿班，合玉玉门看美难难，快放先合带沙生门关。
2: 地光土，海孤光，合玉玉火油耗金宿班，合玉玉门看美难难，快放先合带沙生门关。
3: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาบินของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเปอร์เฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือต่างหลายมักหุ้มติบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเปื้อเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงแต่ว่าใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไว้บ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังกำคับบทนี้

0: 连火刚之前片
1: 无上行拜首时比论上来别分之前片总书记如来团拜会论时论文无上行拜首时比但看人之恶好正看黑上瓜路后滚门挡住暗挡阿妈看和无反滚门果来里得吗走啥关干斩白鼻天杂人为着国滚门阿妈给不断不苗杂苗志祥一苗王德人靠着变杂的来苗马黑方皮行古苗苗黑的大干未来地上慢损痕迹后半门连文
2: 星光壮壮团州广阔
3: 星光壮壮团州广阔
2: 请看晚晚孤单版人性
3: 请看晚晚孤单版人性
4: 比如好当买都有利有哈沙有那幸福来เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 放开爱心，拍啥人难？不料比要摸干带皮心，放口干龙内落发跌，为啦搞啥美？
1: 放开爱心，拍啥人难？不料比要摸干带皮心，放口干龙内落发跌，为啦搞啥美？
2: ผู้ฟังทั้งหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียกมีพร้อมโจทีท้อการเหตุสั่งสวัสดีการเหตุฟังนำทุ่มนำน้องจะหน่อยการเพย์พายขำลับตั้งเส้นเว่ยมึงเสียของพร้อมพร้อมฮาแลนเนอร์โตเองกันปังถึง17ในนานเส้นเว่ยมึงเสียต่างพร้อมยามเออลูกเห็นยาเห็นโตเมื่อยามพรไปวันเดินถึงตั้งราคาพระเดชสงโกปองทั้งเปล่ามีแขกเกี่ยวขอขอบเดียนไล่แล้วไปวันจุปีปีไก่ผู้เฒ่าก้นเก๋มาดินเอลอยู่กินบ้านมังยินนานดิป้อเก่าชิบแปดเหมือนก้นโครงการเช่นชาตีไต่ข้องเจ้า3ปีเตี้ยแต่กากการโคมที่อยู่ดิกินธรรมศาสตร์หอย12วันปล่อยจีต้นไฟโคป้าเจตีห้องโหเจ้าหักมนกึ่นตาเตะครึ่งปีไปอ้อนไพเมืองไปในพัดเตี๊ยออกพัดเตี๊ยไพดินอรอผอตั้ง34กดก้นปอกไม้โกจาเลียวจิวในพัดเตี๊ยไทยออกปากว่าจัดเทนักแขกเกี่ยวพัดเตี๊ยสงโกออกไปดินอรอผอตั้งนั้นไม่ได้กวายฝั่งคณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินแปดดอกเจ็ดคำพร้อมโซทีท้อการเหตุสั่งสวัสดีและการเหตุฟังนำทุ่มนำน้องยืดหน่อยเพ่ไพ่ขำนับอยู่แวงเหมืองเสียของพร้อมพร้อมโซทีนักว่าที่ได้ทำเห็นกระเด็นตามกำจ้าใหญ่นักแห่งสีจิ้มเพนซ่องสุดสียืดหน่อยการเหตุสั่งสวัสดีและการเหตุฟังยืดหน่อยจิงโผดเพ่ไพ่ขำนับกระเด็นตามใช้ความซ่องสุดสีจากเจ้าคำตั้งบันเมืองเงินนานประกำขอนักเล็บเลียบนับตามสมัยปังถอนสิบเอ็ดพร้อมโซตั้งมนปอกที่สิบเจียกไว้ยับการสุดซองหืดดีตามโคโซจึงอยู่เริงการสวัสดีมันเวินให้ได้ดีไปเป้าขาดเปิดกันหน้าตีหาปีปอกที่สิบหายานออกการดีไหมยานออกโครงการสวัสดีหืดดีวางเงินผู้เป็นสมัยสุจีไปออกการสินเหวางยี่โปผู้เป็นสมัยฝูสุจีขึ้นเป็นเส้นจังเป็นเก่าจูพร้อมโซซื้อปากกำด้านเปียดอกเปียดคำกลางคืนพร้อมฮาแลนเนอร์โตเองกันตั้งถอน17ในอีนานเซนอยู่ที่ของฮาแลนเนอร์โตโถตรงในเวียงเมืองเสียหันตั้งพร้อมวางเห็นผู้เป็นสวัยสูจีขึ้นเป็นเส้นตาช่างไว้ขุยจู่หันเข้าพร้อมพร้อมโจซื้อพากาตะตั้งพร้อมพร้อมฮาแลนเนอร์โตเองกันเส้นยิงขุยเนี่ยเป็นพร้อมฮาแลนเนอร์โตเองกันตั้งเส้นถังทรงเลิศเปิ้ลโฮมเปิ้ลใหญ่เลิศเปิ้ลพลากว่างเลิศเปิ้ลสี่ปีได้ยกพร้อมปังหนึ่งเส้นยิงขุยปังถอน17มีคนเมียนสือจันฟู่ท่ามปานป้องมีหมูผู้หนุ่มกุ่นกำหมูหงเห็นลงหมูผู้แยกกุ่นการสามหมูป้องมีจองการเองกันหาชีวิตจองลงปั้นหาหอย68จองน้อยมีกุ่นข่าวพัม27ปั้นเช็ดหอยกุ่นจองการเองกันการกุ่นข่าวพัมตายแล้วไปอ้อนสุปีเจ้าอยู่เดินแปดรอชั่วคำพัมเถินเดินแปดรอแปดคำพัมโซหย่องย่อและเสร็จสร้างการเสียงจินเหตุการณ์ท่าแหลนเนอร์โตเองกันในนานเซนอยู่แหวงเสียยกพัมมีหมูจุ่ม44หมูผูกก้น93ก้นเอาได้ซื้อเสียงเฮิงผูกก้นเสียงจินหมูจุ่มเสียงจินเหตุการณ์ท่าแหลนเนอร์โตในนานเซนลูกเห็นยายเห็นโตเมื่อยำพรในปีนี้ไต่ตามตังราธาพระเดชสงโกปองถึงพระเดชเล่าข้ามขอบเลี้ยนออกไปดินล้อผอตั้งเทมไรมาส้มตั้งกาลีตั้งราธาที่บ่อฮานมีเขียวเก๋าเขาออกไปมาก็เทมไรมาดันเจ๊หลอกคำหนึ่งถึง31คำที่สาเจ๊เขาขอบเลี้ยนที่บ่อฮานป้องสาเจ๊เขียวเก๋าเขาขอบเลี้ยน20,000เจ๊ปันกุนปอกไปอันมาเต๋พระเดชและบัตรเมืองหาสิบเก่าตีตั้งนรกทำลายละปีไกเวลาอย่างเดียวกันลงหอยปุนได้38ปูนเมื่อโดนสัญญาตาทำไว้ขุยยืดโดยเขาปรึกษาการกึดป้องการสัจจคำตั้งเรื่องการปลูกเนื่องการทำเลี้ยงโป๊ผู้เฒ่าก้นเก๋ในเส้นเท้าวาเจียงปี2000ปลายสหัสโตผู้เฒ่าก้นเก๋ตีแนวอยู่กินตีดินนานดีปอก98ปูนก้นทำลายละปีไกเวลาอย่างเดียวกันหอยปุนได้41ปูนปลายสีผู้ดังเขาสารเมื่อโดนลูกในทงเซนดีเยาได้คู่วันปล่อยกินขับบุญเดินเลี้ยงวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปินพระเดชจงโกไหมจักไก่มาปอดการกันถึงเผียวย่นปินมาดินเอาล้อผ่าตั้งบานบังยินนานเทียมไรมาบานบังยินนานหาปินแขกเกี่ยวไปในพระเกศคุ้มมาดินเอาล้อผ่าตั้งนั้นผู้แดงข่าวสารเมื่อโดนได้คู่3ปีมาป้องสาเจ็ดเตียงกาการโคมการธรรมจัดโคมที่อยู่ติกินหอยไป12สาเตียงเงินหอยเก่า12เหมือนเงียบไปเมื่อโดนวันปล่อยจิตต้นไฟโคป้าเจบานมังจูตีตีคงโหเจ้าก้อนจอมยกเหตุหาคือแขกเกี่ยวสีตีเศร้าหุ่นไปไปเดี๋ยวรอผ่อตั้งเลมอนเจิมเตะนับตามหอมสอนหอดถึงด้านหาโลหะหาคำเตะด้านเจโลหะคำหนึ่งลูกเห็นยายเห็นโตเมื่อยามหอนมาตีเดี๋ยวรอผ่อตั้งไม่สถาบอีลงเซซันเนี่ยวันใดหาพองแขก20,000เปียบปั้งกุนปอกดอกเนี่ย ปี2826โตครึ่งปีไปอ้อนไทเมิงไปในพัดเจ็ดในพัดเจ็ดเฮาออกไปต่างพัดเจ็ดเนี่ยเราพอต้องหอดถึง34โกดกุ้นปอกไปทำในเลปีไกเวลายามเดียวกันโกดกุ้นไปทำในผ้าหอยปูนได้หาปูนปลายสีเวลาที่บาดมั่งหันได้แปลออกแปลคำกลางคืนทิศต่อเมอร์โดนแขกแก้วพัดเจ็ดสงโกอยู่ในพัดเจ็ดไทยปอกเกิดจองการเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยผู้เป็นโกจะเลี้ยวจิ้วจิ้วจ้างในพัดเจ็ดไทยออกปากว่าพระเดชสงโกและพระเดชไทยเป็นพระเดชอยู่ไก่เก็บกันหักแป้งแฟงใส่กันพระเดชไทยถือนักแขกแก้วพระเดชสงโกมาดินเอาเราพอต้องนั้นโกฟาร์มปัวนายพระเดชโอโรสวันเก่าคำกลางคืนปุ้งเผเมลาติบานเมืองหันโมสุโควันนั้นนาลีกลางไนนาลีเปียตาถึงกลางคืนนาลีเปียตาพระเดชโอโรสขังตาจื้อตกยนต์บินปามิกุลพัดพระเดชวุขลานสองหอยหัดสิเปียกันพระเดชยินฮีปอเกิดจองการพัดรถเองกันตามใส่ซุ่มหลายนั้นพอถึงเวลาที่บ้านมั่งหันเดินไปรอเก่าคำกลางคืนนาฬิกาตาจองการเนี่ยไปได้ป้าหือกุ้นใจเสียชิดกุ้นได้เจ็บสังนักเฮียงเก่ากุ้นอ่านสกัมเพออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเพจเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2814ตัวเดินเก่าโลกซาเปียคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาจงยางปากก้ามนันจีออกการเกิดป้องภาษาเหตุไปเหตุใดดีขอการเก่ากันและเปินกับปิ้นตั้งก่อนอ้อนใจประใจกาแกนแข็งแห้งจงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนนี่ปิ้นเก่ากันอามาขามการกึดป้องภาษาตกดีนั้นก็ปิ้นเก่ากันอามาขามจู่ภาษาปันธนังการใหญ่ลงนั้นบ่มีไฟไปราชการก่อนอ้อนกาแกงเคียงแห้งพระเดชอันมีหลายภาษาอิพากฏถึงปันธนังปิ้นเช่นเดียวกันนี่ประจังเห็นฮอดถึงก็แลเฮาคัดเคียงจุงโกกงซ้ำตั้งก่อนอ้อนหมันหมันก็บ่มีไผกำลังราชการไหนเห็นตัวเสียนตาภาษาเฮานั้นภาษาปันธนังปินเชียนเดียวกันเฮานี่อยู่ฝ่ายไปราชการมีอำมาขามติ้มทีจองการนี่ทงสือสุภาษาดิได้จือไว้ในใจหมันหมันเมทักผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียงในปินข่าววันได้หำเพียนความกึศสิจิมพินปองนี้ก็เพียงถึงตีนี
3: ้ตีกองโทให้กูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำครับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังปันนี้เฮาดิมาฟังกำครับบทนี้นี่ปิ้นไอกล้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำครับบทนี้อยู่ไรปีไปอ้อนกดซาถือตั้งไรมักหุ้มเตะเบาว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำครับบทนี้กำครับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเพื่อเฮาเบาเหมือนกันนั้นมาเพลงตว่าใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากุ้ดเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

多玛尼，好麻烦感觉，麦在扫板走，内感觉黑化，侬那尼多滴冇门本，多滴老暗，冰箱很蛮落在皮白尼，与内翻皮个冰干囊，客家囊外个丢，在滴囊扫板走，好些代有囊根，门冇咪ความสุขเศร้ามองใจแหล่นางประเดี๋ยวเฮาไกวจูกันมาฟังกำคำบทนี้

0: ที่ป้อยติเล่ติเก่ฮัลเล่ดาวิโยชอบพูดดาวิทากาชีวีที่ฮับบ้างานนี้ทากาเวสหายบ้านติงยี่ฮัลลาเวยี่ลูกเสียสาวจังก็ตัวลาเวชัวนี่ว่าฮิฮิกาพักชัวยี่คนจีก็ขอกุศลฮับบ้าขอมางานก็จะวิชัวจังจังก็ตัวเวเสียชีโอวาวาขอฮิเสียฮับบ้าปอชัวอันนี้ขอที่ได้ยากเกะได้ฮับฟุกยาควงอาฟุกพักลงมา ทุกคนให้อยู่ที่ฮับบ้าก่อนนี้ถ้าเอาล็อตตัวไปงั้นก็จะปูให้อารมณ์เต็มมาโอ้ที่ว่าฟ้าตู่ตู่บ้าตู่โอ้ชาติโต้เกือบปูที่ยาจูการุชิติยิชิติดากันเลยโอ้ชาติโต้เชียวแต่ในเวลามาเช้างั้นที่นี่หาตัวเขยติดต่อกันโอ้เต็มมีเวลอย่าที่ฮับบ้าที่นิมเพอ จู่ก็ชอบทำเหมียวจังจังก็ตู่เลยอยากให้เวทีข้าจะขอติดท่ามาหาเลพี่เวทีท่าทำมีกว่าจะลุยจู่จู่จะพาท่านยิ่งอุเวจู่ก็เลยทำมีเวอชอบทำมีมีก็คู่ลาเลจังก็ตู่ลาเวชอบท่าหายอยู่เวจู่ก็ชอบท่าเลจะหาเลจะวิโยอยากให้กูขอเลชิพอเวก้าอาเกติดติดกันจู่ อเมริกาอยู่สิบปอลิชาตาคอทุตเวอเมริกาเลจิลามาบอเวคออเมริกาเวปุ่งสิทับาตุเวไอโกซ์ฟาโคสิทูไลเจตาวตาโมสิเยเปิมาจิติคือเดฮาฮิชิมาเคเจติจูออลอสกอฟาฟูกอนิมเพออลอทุตเวมอสคาเวออยามุชอฮินาเลตาเลมเพอฮินาเลทากาเว俄罗斯为嘛呀？乌克兰为嘛？加布耶尼还是请阿克卡巴修？我的每天熬夜去哈巴过年，一年为白苏拉维西斯哦，罗里个带一大杯的咖啡汤，罗里的开，我家起码为吃每尼个哦，俄罗斯来带很多多，我的哈杰个，你去来是是为吃自家做，那做下做为吃国家做。
1: ยันยิ่งเวคุสเซียสเลชุกเจตุดิกาเวโยและนักาทุจิตาเวชิมาเวกชนาลาเวอบูเอจ่าอสุดโอคาโยเฮตีเอกาโชเคทาดาโฮดาอสุยากโอคาติเกจูเกจิจิพิเวโดคาตินเตโตโยเฮ